นเป็นบางจีรนำกาจีรอนใบยิ่งกิ่งอะไรยงใบสุมบีนีกีลองตาปีจิงสุมบียองมาสุมบีใบมีอองปุสิลายุอารบามอนมิลูอังรองตาใบออกตาออกบีนองสุมบีใบมีอง

0: โอ้ก้าวไปก้าวไปก็โลโหล้างวันท้าโหล้างอิดอ่องยุนล้างโห
1: วางแล้วนะหังเก็กเลยหน่อยนางตั้งหนักเลยหน่อยนางตะนารีนางเก่งตัวโบนางเจ้าได้จิ้มบางอ่ะปุโรโบนี่ริดแต่งไอ้นางป
0: อไอ้ต่อยิงบางอ่ะผ่านทุบปลุกในเมทางนั่นแหละหอโอ้ฮาวพิจารณาปีนางก็อุ้มโห
2: ด่าก็อุ้ม
0: ด่า
2: โอ้ก็อุ้มนางเฮมาสอดไก่ตอนนี้นางเห็นดูหนุ่มตายตีนตาอันนิ่งที่สินางก็เทกลองลองไก่ตาหนิงที่เวรมาก่อ
0: จิกลอยันบานิสิกานิงทิเทกอ
2: จิกลอยันบานานิสิกุเปียนิสิอานิงทิเทลกอเฮนเต
0: นีดอร์มาเกลองานิติกอ

0: ตัวเองมังเถกลองให้ลองเกียไปอาเกมีจีเน่อาเกนูจีเน่หูจีนี่เน่ปีนลู
1: กูเปียมังสกเถกลองเลยแ
0: ฮพองนางเนกอริงสีบางเป็นนางนิ่งก็ใช้หางดุนปุตีเนกเถกลอง
1: กูมาเป็นเลยแฮ
0: ลาเฮลตีนี่ตาเชปังเถกปะไม่เถกเถิดลูกเก็บเบ้หูจอสมาคีอีกชิปดอกเต็งนี่เดี๋ยวปอดลอกลู

0: นีเลียมาชิตาเมตักเทกเทตานีลิตาอินิงกังซัมดุนเป็นนิงกล่องอะฮอกเป็ดมุนิตุมเกลางปะเมนังกอกมุนิตเป็นอารนามเกชิเพล็กปิกหังยังอารนามพันครอยในปุเตปัดบิบจอกในอะฮอกเป็ดอารนามพันเกครอยตุมเกนตุมตะจินีลาอจูดิงฮัมอังมุมกามิเทเตรซีลาตุมเกอารนามพันเกครอยตุมลปากลากะลีลาตุมเกอะเทลาตุมมาทานเอเอ็กไซต์เวดในอะพิโซอะซูเกซูทังมาทาวนเอลลองเวกนางป
1: อ
0: ลองเวกโลปอเตมอตพิรัตตุมาแกเกจอยปังจอยดุนปอลาซีลิตุมตาอะฮอกเป็ดปูโลตังเตลิตุมจิรับจิตูราการ์บิเฮมตุนปีรองมาร์จองบังเกอิลิตุมลาดักเดดกะลีโลนอนเกดักดิพูลองเซงโลตาลองลองตาบิอุนโลซอเต็งเป็นรุงปอนางป
1: อกะลา
0: ซินิลีปูดามีบอบังเกอิลิตุมการ์บิเอตุมซาลีดูจิปูซินิลีมาทาดัก
1: กะล
0: าปีรเทบังมาทาดัมนังเปเนธรอมตังฮอจาตังฮอปูฮาลัมเบเลกอิตาเมลิตุมารนามอะเกเทนนัยเกบาริทีเห็นลูกผู้ชายลีกจงดุนเทียบล้นนั่นแต่อาคิสารมตะนางท่านการลีกับเฮยุอัตเต็งเป็นแรงอันเอ็ดสิตาเมลาเสียกเทียบเป็นนักหรอ
1: กล่ะ
0: ปีร์เทียนำลองเลดูสิตาลาเสียกเทียบเป็นนักผู้ชีลาแบงซอร์นำอภันอหอกเป็ดเก็กรอยลุจอกโปรตังเตสอนสุริยายุแตงสิตาเมลองจีลองเวกจีผู้ชายลีมาทัดอ่ะอันเทียลิตุมาแพร่งแพร่งเป็นตัดดูการเบียแค่ตุ้มเกนันเนรองเป็นอภิเดห์นั่นเองอาณาเมียนจกลิมปูเตตังนางนางผู้ดักตาแบงพันยกปลดนะฮะไอ้ก็นั่นเองอาณาเมียนจกลิมหรือปูเตบงครัวมอตาดอนนุลงตังฮะปูฮัลโหลสู้แต่กูเพียปอดกี่ซิวนะปอดอาณาพันแกครอยเทกปอด
1: ครอยเทก
0: นั่นสินอนสิตาเมย์ลาแบงซ้ออดอายุตังซ้อนสุรีแกปินจงปินเทียนนำแกนิลีกันละบาริเทพันสิเทกดำลองรองมาสินางลีลาพันครอยทิพย์หรือปลดตั้งแต่อังตนตานางจนจีลิตุแกครอยบังครอยเปมีนางจีอาชีการเบียใครอะไรดูจีลาแบงนิลีมาถ้าดามาเต็งเกสิคดูกับวิอาราตุมสิตาเมเปียร์เทพูดามเดระอิตุมารนามาเกเทนัยพันแบงจิงฮอนเวกในผู้สินิลีมาถ้าดาม
1: ีปิกโลนาลีเกทันปนอารมณ์เทจินีปนปุบเลยตุมครอยปนนะตั้งแต่กัจจิธานัยอารมณ์เกดปิกลังเตมาสิตาเมอปอร์อารมณ์ดกอปอร์นาลีสิตาเมผู้สันสุริยาไซชิบิกอกเป็นลาดักอากาศวันนี้ดิผู้อลงวังสิอิลิตุมาเคยอะกินังสอลัมเทกิทานปนเทปจุรุปาร์ปิกลนางลิกเคลมเกดามาลงอันตะเมอิทักสงสาริโชลเป็นเหมภูมุครังอานามเลอะฮิรจุเมนังปาปิดุนทุบอมนังทั้งเตอิลิตุมปินีละบังโซพุทธักจิงกิจิทานเกละปานเลอิงตอนปนิกอลนะกาดอ
0: กาดอ